0: ็คือเนี่ยถ้าเราต้องรู้ต่อไปใครครับเด็กสาวไทยโตมีมาลาเรียแล้วใช่ครับว่าฉันจะรู้ว่า
1: 那个人在找个过来听到说脱不掉，但是说你这个社会上，他在讲，其实，我那时候也是。

0: จะทำทำใครฟังครับ
1: หลักใจคือทำทำใคร
0: กับทำทำใครครับและด้วยเสื้อทั่วกับเสื้อทั่วนี่จะสร้างการแบกของมาทั่ว
1: ดูจากนี้ทำทำใคร

0: ันรู้สายกันเคยซีรู้สายกันไม่ทอนไม่ได้กับสายกันต้องทำยังไงสิ
1: ก็จะรู้สายกัน
0: ว่าทราบว่ามีเชื่อพระว่าเชื่อบทเนี่ย
1: จะรู้สายกันอย่าลืมก็ต้องมาคอนเสิร์ตคือแล้วคอนเฟนดาร์